0: Nan dua nok mai nam de tu plu mbe ta nan la ma sa pan chom ni te ko man kai ro pe lem dik lam bang ke chung ka ngan bo kla kai ro ai ngah pe ple ra hai ngau tet kliang bro re bro lu sa ai dau sam go ple hang tum pa lo bon sang ra mtom plang yum thur ha gom sa ai ka pra ram kang kai ro ai ngah pe ple ra hai ngau tet kliang ra nai tum chom ni te ko man kai ro mam dra lao le ni ro pro ai dra lu bon go ple hang ko na ro yo tum lam lu bon yum thur mdi bon sa le ngai cha pra ram kang dam prae kai ro te pla ra ka nok kan dum sa ra na nao ke va ja ja ra tak va sa ra sut ra tu ram pe to rang dam ma lot lok ka blok ka chem dai bo ni mo ha dai pe yang roi tang ko na ru nam to ka mong pe dam ma ka ke ha dai thà đập rọi ẹt rào sạm tam tam huyệt bồn sang lôi ngại chắc bọ rầm càng cầm hàn cài rọ tôm cộp chí ẹt hai chan mò làm mầm phèm đuôi ẹt chuông cả tưng bi rầm càng đầm mò nô cả lật lóc cái lọ cái chém đài mực nằm rọ bè đi nằm đuôi tướp cài rọ ngọc bìm lệ ra hàng ngọc lật liền
1: lôi ngại hai trăm trun tập phèm cộp bịch lụ buồn cả nông bọ đáng cả nông bọ sang chí ẹt hai pool bị cung cả hàn đập sạ ẹt ruộng chia đất lắc mò tập phà chìng tòa luôn nằm hai pool cả hàn đập ออกก็ทุนไตปอตัวปลุนนําเอนอกะหันหดับบุญกะนับอดกมะขนองนําก็ใส่และนั้นก็ใส่แก้มบุญกะนับอัดอดกนําก็ใส่เมื่อเ
2: ปียกหันหดับกรามดิกัวใส่บรึกหมอกแหลมลิมเราอีปุลปิกุมคันดับสะมตุนเลลูมตาพระเปียมดิกยากแลติปตาลํานั้นดิงที่กําเลมเราดําหนักมาพระมดิกตางปรําเลมรมโรและนั้นลงะยุดําหนักกะปรับลำจริงและนันรมนังตึมกวดใส่ตุบังหวะมระจริงและกลุ่มงัดกิริกเตินกรามดิกวดใส่ไล่กระบุนกระนับกลุ่มกรามดิบวนแสงนกโปทุกหมอกแหลมเหลมเราดิกยาเห็น
0: เรียกบนแสงและดันเบ่งกับตุยแรมและนันเลงะซีกลุ่มงัดคนหัดทิพย์จากยาวโฮจิมิงหลักบรุหมอกเลงะหังตึมปรองะกลาเซ็ตลำกลายทิพย์นันจริงหัดระมินสุรเกียมหอมเรียบบนสร้างปิมยวมกำเรียบบนสร้างกระกรุ่นห้องปรากนวะมังพงกนัดรู้จริงอาเตียจองกระกระตุนกระแกรงมาปรวะจองมินจองงะบ่มเรียบบนสร้างและนันยวมผันเห็นนั่นละกลายไปรูกลามกรามเรียบบนสร้างโป
3: หลักดุขเด็บควาลันจารโฮจิมิงแนะนำตามตันพงกนัดรู้เบมอกลายเจียแกมหอมเรียบบนสร้างเท่าสามเรียบบนสร้างตัวแรมกำเรียบบนสร้างและนันกลามงะปรวะกำเรียบบนสร้างหอมเรียบบนสร้างอาจเป็นย่อมแกลกระกรุ่นหกมกวบทาวเบดูบามเป็ดมังตุ้มแกลมโตนันตีตักลักระในแกลตุยรำและนันเลงะกรุมงัดมังอาอัดมอลาร์บาร์หองลุมในกระเซ็ดและนันแกลยาเรียมังตุ้มนุ้ยตีกุในเสียโตโมหองควากระนมประดังควากระนมประหอยดอกเนื้อเส้นสะแอเพจันวันตุ้นตุนนาหองเกินนักุอามอยกระนมจริงทำประเจ้างะโอนั่นลอยจริงนักเปียมด้วยปานเกาะประดังจองนาวกระเสียมหลังกลาเซ็ตดิ่งเมื่อไกลจางมังตรงกับเก่าหม่อมดิบบนซางและนั่นมาดำเสริมกระดมไกลมอเตเกินนักุ
4: ด้วยไปจ่อจริงของกัวยูบิทึผมก็ชี้แนว
5: ห้องปลอดเจ้าไกลกล่ำงะเมืองควากันหนึ่งปลอดดังสนันเก่าอัดหมอกไกลกิดใกล้และอันดิกตั้งไกลตนนาวห้องกุนักกุปันกระจับตึมไกลมังมืดมุมในบุญสร้างเมื่อนั้นหมอกไกลลำกรามลิปรกนวะไกลกล่ำงะปนิกเกอร์กรามลิกนวะมาพระเมืองกนวะรู้เมืองไกลปันกระจับไกลเมาสนันไม่บุพรามซิมกระหรับอาร์อัดหมอกไกลตัวอื้อมุมในบุญสร้างเตนอปูเมื่อ
0: เฮเตและกระนงประสังจีแอตัวกุลมาเลยงะแกลจอชวนฮังกุลนักุนั่นละอามอยกระนงมาเอ็ดเกจประกนโอยมพันเห็นนั่นละสีเบงะเปียกระนงประมราเซติมิตงะประกำเดือบนสร้างตุเดินเห็นส่วนเคลียร์ฮังไกลกิจการมังกรนัดลงซาแอเพลยงะและฮังโนปิมโมกระนงประสังจีแอเจกแกมก็ยอมเดือบนสร้างงะประลำนันไกลเออไอเมือเดือบนสร้างหมดหลังจริงซาลำตุ้มตามกะนังจักงะประสะอาดกลมกลมลิมรมโรจิงปล่อยเจ้างะกัดลื่นตัวระในแสตุกระจายตุหินรำอารมอปะงะลาเมลันอินเทอร์เน็ตนังกลาประคุเลลันเดนตุมอตะปันปลุตะปันกว่าเชมาปลุปะกระจายตุเอโนกระจับรำอารมอมจิงโรมอแสตุกระจายตุมรงะรำอารเจแกมอมยอกนองปีตะลาเมนมโรโอแกลยมพันเห็นนั่นละแกลทอบุมมดึกบันสร้างกนองประตุมกรำเดมแปลลำกระปลื้นาวงะรำอารเจแกมเปียโตสัมดึกบันสร้าง
3: thầu xăng việc ngập.

0: lùng có cốt không nếu bọn sang lại đặt đình cặp cặp yên ra cặp đình lăng hạt rạm đúng rụp phòng kẻ đêm mừng hạt kèm rau lại đặt hạt rạm đúng ở sập lụp đúng rụp đặc lắc làm hạt rạm đúng rụp này mở tùm ta xa này đặc lắc cây nhằm cặp đi chiến đốt ngã lọc mà bà dùa cặp rạp nâng rau đặc lắc mì kỳ giả bọa tùm kra cầm rừng kia mừng có phòng tùm này tù bằng hoa cầm nếu bọn sang ế bế xài bò phải tốt chùa đại rạm rạp màu cà trọng là hạt rạp hình đạch cà tê tê là mê lăn clôn. Mừng rì đọc lùm lăn rút xa thuần tuệ bò đọc lùm năm, nguyên là cập biệt mừng sàng vã từ mọi chàng trụ hình tuệ tu hệ lạc bạc. Cả hà nạ đập xa ế trông ở đục năm gọi xài bùn cà nạp. Tuy hềm oa hồ mừng tùm bọa trịa kèm hòm đi bùn sàng. Phần tâm tạo năng sân này. Hong kring plam jing prong let dan malum nang lo ma pun dak lak lak de ka tang klai pa yo ka drap nang ka nau ka nak ka drap nang bro pi ham de klai to yum nang mong lo ma
1: ra nai klom cha dak lak mo sai klak e ma tu e po ha ta lan nga lo ma tum kra kam rang klai le nan e pe span e tu tua plu pa e po ha ta lan tum kra nga lo ma ha chan ka phe mo tua e tu plu ku ju e po ha ta bộ cà phê màu em ăn tu span plus tuổi bò tan sau riêng ep ba plus sai bò span tu hết ta bộ sau riêng màu làm pro em ăn tu bò tan kha bữa tụm gà ngalo mà prong bẹ ta ăn ăn tuộc màu lúc lại lệ cà bác làm bữa đi buồn ngàm nặng thân đi buồn tụ tưn lên ăn hạt chạm này tụm gà làm chinh cái doan ăn đặc lắc lạm lưng bè doa cái đập nặng cần hậu cần hát cái đập nâng lên rồng rô lên ăn lên rau cây mạ bạ chình hạt đạm bạ ngạ phun ra này gồm chả mò làm rô lu em mại bò hạt ta lăn làm chình bây giờ cái đập nâng cái nào cái nát lu nọc bì mù bây giờ cái đập nâng kềm em kềm kềm tuôn cà làm chình loay nâng tròn luôn răng lăn lên ăn gram đi kềm làm chình rô loay hạt đạm tròn cả đắk lắc cái nhầm gram đi chính nọc ngã lọ ma bè dọa cái đập nâng cái nâu cái nát gram chinh nâng lọ ma dập nâng tròn lô kí chứ tích lên ăn tụ hùm gra plem nè làm kring bữ đi cái lại tụ dôm bố tụ tươn mò bèo huyết mừng bọ bà gram chinh nâng lọ ma bè sĩ cái là chàng ta chạy ngào
0: đặc lắc rạ này mò xài lắc kê ta ra cầm rừng lia lại đàn lần lia làm năn lần lia mò gửi chú tức bạp lúc lòi bòi ta nâng luôn lia cầm rừng mò bạp lúc xa gần trạch tú đây chi ngăn gà đập lệ ea dùm phân làm bọa kìm gàng và trên gà cơ rừng gà chấp ea chua làm cụ lăn lại đàn rằm gàng lại dẫn ở tia bìm lì lệ ngạ bọa chồng gà thùm gà ra cầm rừng lia lùm la gà thuần tuệ bà đọp lúc xa tuệ bọt lọp lúc lòng rốt thuần tuệ bòi mạp lúc đặc lắc một quả mực lăng bỏ kềm càng để đâm đi cái giả cầm rừng kia bị mọc lèm của phòng hạt rằm để cái giả bỏ tùm cả cầm rừng kia đi kè tội dùm bằng cái dòng thạ lại đâm cầm đi kè tiếp đi buôn sang bị đá ngăn cả trắp cầm rừng kia làm chà ạ ta đục mò lúc lại chà bìm rai cái bẹ mừng kè chẳng mạ dùa lăn dàn ạ tìa bìm lý lại đâm kè lúc rai cầm rừng kia chồng mò tì lụ nốt ạ đục mò nàn nào cái dọa nàn chà ra đặc lắc để cái tăng bỏ kềm càng cầm rừng kia lời hạt rạ cái chập rừng là vết cái dò kia để nằm đòm lệch tựa bằng họa dò cuộc bằng đàn rùm cuộc biểm nước bằng sàng hết ai tia xúc xua kềm càng lời nằm đi cái dạ cầm rừng kia ý bộ trụ bằng đưa cái nạp nhai mong mít phụ yên mong cộng chinh là hôm thổ rằm trôn bằng cái nông bỏ sàng chị ạ chà cầm lý hít năn lệ năn bỏ ngạm rào lời hạt rạm trôn, hệ bồn lệ năn chinh hệ bồn đồ bọ mong mít phụ yên chà ra tạc lạc. Bết tông hạt rạp rạ rù ba lạc lời ngạ năn, hệ bồn mra bìm là rạ lù hên, bọ kềm gàng kè tổ dọc vào trình cá, mra rạ kè thà rạ kè rạc lăng rạ, ngàm kà sang hờ gồm gồm lệ năn rù ba hạ đè rơ tè rin. Hệ bồn cảnh sát kềm gàng kè đạp bì nào rồi bắt làm lần clom brot lâu, ở tụ cảnh sát kềm gàng kè đạp bì nào rồi bắt làm lần clom công an chà mrom cộng chinh kèm tùm plang hạt rạp hèn kềm gàng kè đạp bì nào rồi bắt làm lần clom lên lần cà trầm plang hạt rạp nạch dạm gà tê tê coi bếp xe bò bãi tu chô con ả rô nèm tô hạt đè rầm rạ sang rạ gợt lâu Nguyễn Văn Linh và Hòa Hiệp.
2: กนัดรู้กันชักเกรมกลางไกลดับนางลำหลันกลงเฮิมทอกละนิกตึมไกลข่างเมาตุ้ตึลเกิดไกลปีทำกระจอมปลังจากการไอลันและนันในยำกันไอเทลำไอลันกลงเกิดได้เรียมพระงะและระบวนเรื่องปีลอยงะชักไกลดับนางลำไอลันกลง
0: ช่วยปิมลาดคนนักครูบางไอมาว่ามิดพงศ์ได้ระดมดักลักลักเลงะกระเซ็ดกระขับจังกระลาจาร์ห้องดมประงะตุตื่นบางประหัตเดอร์กงาลองตัวกระดาบระมลิมรอมโรบางกะทนตัวระในกลมจารมกอมจริงตะปันในตัวนำปลาตัวประมตมยศคนนักครูโยเซมยุเอตนาหมอบละใส่เปากือลดวนเฟียนได้ระดมนาวแรมไอเปเซบอยไม่ตุกแกลเฮมทอกับเราเบเตอร์ตุมเรมอักปรองห้องไอเปเซตุดอบลูฮิปอกรมเรมือดุมประดวนนักุละเลงะเซตุฮิมาปลูปะบรอฮัตเตอร์กังาตละไอก็ยูฮิตุดอบลูสปันกือลนาวเปมทวัลกับบุตรซัดนกเรเปียกกระดับนักบอยนุกมีเรเปดวยปอไปตุฮิมาปลูนุ่มนั่งกอดแซกันุกนัดลังปาเนื้อดูประตูตื่นกันลันจาร์เอ็นอยมตุฮิตุปันในตุสปันปลูให้กลับปรักเมื่อนั้นคนนักครูโยเซียมเมื่อยุเอตนามอจุเอปิมลาหังตุมปรองะกลาเซตรวมกับดิมลาปรองะบังพงหะได้ราตามลำปรอมกรับดิบวนซาง ลอยงะหะจำจนมรปะบังควากนุกนาบังเรดอบลุ่มลาปสาทุนตัวบดอบลุ่มนำนิละกะเปียบังสางฟาร์ตีมอจันบังกะนังปรักแปรจันกับนิกะนับใหญ่ตุตัวตุเฮกลักปรักพิฮยัวกะปรอบปรามจิงแปลมเนียมเซระปรอมะได้เห็นตัวปลื้มกายนอกประจันอะไรในปรักประจันก็เริ่มรัวกระพลันดิบังปะตัวก็ปลุกให้กลับปรัก
2: รวยมลันยับมึงรวยกระเปะมึงสั่งวานซุยมึงไอมาตุกปลุกทุนนกปลำจริงเปลมแน่เมื่อนเนยเล็กกระเปะตีสั่งวานตีมอจันลุยที่ตุกปลุกกลับปรักเบต้าอมอตีลุยเห็นเอโนกะจ้าตัวไอตุกกลับปรักสะโจมเนยมาพระหันจำจนเราเลาะปิมโปอินอปรักเปรจันเปียนาวมาพระเทลาจาตัจเงวลอยระมอารโจจวนอินอปรักเปรจันลูอิติตุมหังอินอปรักนุยมาพระปิเลตันอิเลวอมอยับโออินอปรักมอกนังปรักเปรจันตีตักลักลอยซีกนังปรักเปรจันกำนิกนับญายจาเปรเท่านำไอตุปลุนำโจมนุยลักมอจันลอยหัดดำตุนรูเปียนไออินอปรักเลมอจันจีจังตุปะพลุตปันอีกลายใส่ตุ้ยมาพลุอีกหลักปรัก
0: ลำตะปันบลันอกาะทนสะแอยาวจารตักลักมาดวบลัสปันจมดิ้ตือกลายรอยงอเป็นแบลไรเงาเกล็ดเกลียงลำนั้นดวนกมอยน้ำดิ้ตือบลูเบตอนนั้นลำมาสปันจมดิ้ตือกว่ามันกลายรอยเป็นแบลดิ้ลำบางไอเกยจึงกังงานบกละกลายรอยงอเป็นแบลไรเงาเกล็ดเกลียงบรุรุบรุลูสร้างไอดาวสามกบและหังตุมปะลุบุญสร้างระมตมปลังเอียมเทือดหกมสะไอกับประรำกลางกลายรอยงอเป็นแบลไรเงาเกล็ดเกลียงอระในตุ้มจมด้วยเติบกระมันแกลระมอมดาวเหล่าและนิรูพระเอตระลุบวนกบและหังกนัดโดยตัวมลำลุบวนเอวมเทอมด้วยบนสร้างเลยไงจักปรารำกลางดำแปลแกลระเติบลาระกะนกกันดุมสังระนั้นน่าวเกว่าเหยาเจ้ารักตักวาสังระสุดราวอตัวแรมเปโตรังดำหมอหลดล็อกกับล็อกกับเจมได้บนิกโมหะได้เป็นอย่างรวยดังกนัดโดยแนมโตกะมงเวดำหมอกับแกะได้ทารบรอเอดราวสามตำตำด้วยบนสร้างเลยไงจักบรอรำกลางกำมันแกลวะต้มกบจีเอหจันหมอลำมัมพายด้วยเอชงกระตึงเพื่อรำกลางดำหมอนุกับหลดล็อกกับล็อกกับเจมได้เมื่อนั้นเพราะ

0: บริมอกแหลมลิมเราไอปูลปีกุมขันดับสะมตุนเละลูมตาพระเปิมดิกยาไกลติปตาลำนันดิงไอที่กำเลมเราดำในมาพระมดิกตังพระเลมรมโรและนันละงะโยดำในเกะพระปลามจริงและนันรมนังตึมกวดใส่ตุบังหวามพระจริงเละกลุ่มงะกิริกตินกรามดิกดใส่ไล่กระบุนกระนับรวมกรามดิบนแสงนกโปทุกหมอกแหลมเหลมเราดิกยาเห็น
1: เอิมเรียกบนสร้างและดันบิงกับตุยแรมและนันเลงะซีกรุงงานคนหาทิพจากเยาโฮจิมิงหลักบรุหมอกเลงะหังตุมปรองะกลาเซตลำกลาเฮติปนันจิงหาดะมินสุรเกมหอมเรียกบนสร้างปิมยวมกำเรียกบนสร้างกระกรุ่งหังปรากนวะมังพงกนัดรุจิงอาเตียจองกระกระตุนกระแกรงมาบรัวจองมินจองงะบังเรียกบนสร้างและนันยวมผันเห็นนั่นละกลายเป็นรูกลามกรามเรียกบนสร้างโปหลักดุขเด็บควาลันจาร์โฮจิมิงแนะนำตามตันผงกนาจุเบมอกแลเจียแกมหอมเดือบวันสร้างเท่าซ้ำเดือบวันสร้างตัวแรมกำเดือบวันสร้างและนันกลามงะเพราะกำเดือบวันสร้างหอมเดือบวันสร้างอาจเป็นย่อมแกลกระกรุ่นหกุมกวบเท่าเบ็ดรูบามเป็ดมังดุ้มแกลมโตนันตีตักลักเรนัยแกลตัวแรมและนันเลงะกรุงงะมังอาอัดมอลาร์บาร์หังลุมในกลาเซ็ตและนันไกลยาเรียมังดุ้มนุ้ยตีกุนัยเสียโตโมห้องควากนมประดังควากนมประหอยดองเงินเส้นแอพจันวันตุ้นตุนนาห้องเกินนักกู้เอามาโยกนมจริงทำประเจ้าเงาโอ้นั่นลอยจริงนักเปียมด้วยปานกอประดังจองนาวกระเสียมหลังกลาเซ็ตดิ้งเมื่อไกลแจงมังตรงกับเก่ามอมด้วยบนสร้างและนั่นมาดำเสริมกระดมไกลมอเตเกินนักกู
2: ้ với vai trò trách nhiệm của ông chủ bí thư chúng tôi cũng chỉ đạo
3: ห้องปลดเจ้าไกลกล่ำงะมังควากันหนึ่งปลดดังสนันเก่าอัดหมอกไกลกิดใกล้และอันเด็กตั้งไกลตรนนาวห้องกูนักกู้ปันกระจับต้มไกลมังมือมันมีบุญสร้างเมื่อนั้นหมอกไกลลำกรามลิปรกนวะไกลกล่ำงะปนิกเกอร์กรามลิกนวะมาพระเมืองกนวะรู้เมื่อไกลปันกระจับไกลเมาสนันไม่บุปรามซิมกระหับอาร์อัดหมอกไกลตัวอื้อมันมีบุญสร้างเต็มโปมะ
1: เฮตและกระนงประสังจีแอตัวกุลมาเลงะแกลจอจวนหังกุลนักกุนั่นละอามาโยกกระนงมาเอ็ดเกจปรกนาโอยมพันเห็นนั่นละสีเบงะเปียกกระนงประมเราเซติเมตงะประกำเดือบนสร้างตุเดินเห็นส่วนเตียร์หังไกลกิจการมังกรนัดลงซาแอเพลงะและหังโนปิมโมกระนงประสังจีแอเจแกมก็ยอมเดือบนสร้างงะประลำนันไกลเออไอเมือมเดือบนสร้างหมดหลังจิงซาลำตุ้มตามกะนังจักงะประสาอัดกลำกลำลิมรอมโรจิงปราเจ้างะกัดลุนตัวระในสายตู้กระจายตู้หินรำอาร์มอปะงะลาเมลันอินเทอร์เน็ตนังกลาประคุเลลันเดนตื้อมอตะปันปลุตะปันกว่าเชมาปลุปะกระจายตู้เอโนกระจับรำอาร์มอมจิงโรมอสายตู้กระจายตู้มรงะรำอาร์เจกแกมอมอยกนองปีตะลาเมนอมโรโอไกลยมพันเห็นนั่นละไกลทอบุกมอมดึกบันสร้างกนองประตูกรำเดียมไปลำกระปลื้นองะรำอาร์เจแกมเปียเท่าสั่งเดือบบนสร้างเท่าสร้างเปียงับประกำเดือบบนสร้างจากเห็นนั่นอาจจริงนักมึงเดือบปันประดังสะแอเพรวะเปียเลยงะไกลตุยแรมอาโฮไกลเท่าเจแกมมึงเดือบบนสร้างหลบีตากละเห็นลำตุ้มกำเดือบบนสร้างตูมกลัดเล็ดลานเตอร์มอยันอติมอมอจักงะหายันปรองเตโนโปรันฟันตุ้ยนัดรุติโนกเกตแกมเสริมกระไกลเมาเบทนั้นมรุนชาตุ้มแกลรูดหลังปากอแสบบุญกระนับกอแสกนกนัดหลังปาและดันตุ้มดิและกระนับเอเปสไซแกลปรักมันไปทางตุ้มตอมดังยัวหมอริมกวบดูและกระลูกอแสหกรรมเสียแกลเล็ดลาน
4: โดยว่าดงชี้บิทูทิ้งทีรักจีละนิยติน
3: ควากันนึงประดังซามาประหุฮาริตีอยู่ข้างนาตุ้มติเกลักกุเปียปันกระจับแกลเมาตินกโปเมื่อนั้นมหัศจรรย์กิจกายกำลังประสังจีแอร์กลุ่มเพชรของกำลังเกลียดกำลังประลุบ้วนเปรียวเลยงาประเจ้าประเบ็ดประตูตื่นกลานิกนั่นละกันจะเจริญลีดซากันสายหิวดับในเราตีเดียดเทียดในลานตุกเบ็ดต้องพอไปนางไอป่าเม็ดละกันใจนั่นในจริงในลานลีดซาในนอยแต่เต้ากันในโรลูและในกันจะเจริญมจุคลีปอกปรองเทมปีเรลันก็บุหงอากันตี
1: ดมไกลกระกระตุนมังควากระนงประดังสะดันฟันตุ้นมอโตยับได้ของลูรำปุ่มนี้ต thôn tuệ và tuệ lục bá gỡ mọc năng kết cả bộ đảng trả đặc lập để rạm bộm đi có do mọc lại cả trường làm lưu mà thôn